บกูกันสัตบาดีมาตงาวังกาลุบังบกูเมามันเศร้ากะจินังจินังบกูปิระตัมปะอากาบันดังบันดังตังวังอากาศวายุ

ญาอุกัยญะเมตเมตนกะปะมายุหมันติยาตินุนะกิยะกูนดะดะสุหนะนะมิตะนะอู